0: lùng có khóc không hiệu bồn sang lại đàn bình cặp cặp bị yên để cặp tin lăng hà trạm đường rút phòng lại đê mừng rạc lèm rau lại đàn hà trạm đường ở sập lụp đường rút Đắk Lắk làm hà trạm đường rút này mà tùm ta sẽ này Đắk Lắk rùi mạ prác cờ con nụ con nà mỏi bếch nà mê bò bài tù hịch là prác lầm bà âm lan điên lời ngài chắc hà trạp rõ rù hoàng tùm nuôi ngạp rõ tụ tương cả là chà đi cả tăng kèm tổ rèm ngạ bìm mô hà trạp rõ rằm càng truyền dìa kè bụi bằng Đắk Lắk đi cả tăng rõ bà bì miết cả kè bì luông rùi hèm sang ra gật lau thuần tuệ bà tọa lúc năm hoàng lưu rõ ngạm rào đi bỏ Nga nâng chắc tìa bài phần tấm tạ năn sau này bà âm lan ở cõi thuần tuệ bờ tuộc luôn năm hay nó prak mò rùi mạ cờ con con làm chà được Đắk Lắk mò làm pro năm ấy bỏ bài tu pháp luôn sapa để cài prak ngã nhập lọp luôn cái du cái năm gần rạch tu hay nó trung ương chào lọp luôn năm quay bạ gần rạch tu hay nó chà được chào lên nặn đi luôn tuộc quay tập ăn gần rạch tu cả âm phượng này thuần tì làm năn rùi mạ làm chà được nhập phần hằng năm ấy bỏ lại tu tập ăn luôn bài cài prak đi luôn tuộc quay sapa gần rạch tu cả âm phượng này thuần tì đối với nó prak chà mò rùi mạ hết cái chấp rùm gốc để nó prak mò rùi vết tích chàng mừng chà bò nít prak dạ dù lăn mò xe bò bài tốt bà plus sapa này kè prak đùm hông tập ăn plốc rạch tú hùm cảm vượng này tuần tì bò tù tương rùi mạ prak cơ con ủ con nà làm bạm lạn ở cọ thôn bì đá kè kìa kè tương prong mừng tùm cơ năng thả ra bọa dự tùm làm bọa kè rạch lạnh nó prak chà mò rùi vết bếp tọng năn rùm gốc xe rạch lạch rạch lạnh cơ tùm cơ năng bọa tùm kram niềm play nuôi chào chà rùm gốc ngạ tù chiên kè kè chà rùi mạ chà cơ con ủ con nà làm thuần tuệ bà đọa luôn năm จารลอกิดแกแกลดยาหยัวพระกนุกนาห้องแกลดเลือกระจับเกตเกรียมตุตื่นย่างเล่ากระดุปเปียพร้อมดีกยารและดันตุ้มประดูดหลังปากแกลดติบตากำดิกระนับใหญ่ลำลันปะทุนตัวบอดอบลุนำบรอตุเตียมกรามจริงลำจารตักลักหมอนังดีกยาเหตุกิจับบรอตุเตียมกรามจริงดีดอบลุตัวกวัยสะปันปลุตะปันกระจตุหุมกางวึงในทุนตีดีนอปรักหมอประวัติลำปะอำลันอกอทุนดีปลุตเล่ากวัยตะปันปลุนำกระจตุเกิดลันเห็นซากวัยสะปันปลุนำกระจตุหุมกางนอกระจายเจ้า
1: ลำนำเปราะควายมาหนึ่งลำกุลันดิสปันควายตัวปลุกตัวปันเตจโตเปราะตัวเต็มกรามจริงดิปลุกปะควายตัวปันเตจโตเปราะกระปุยกำไรหนึ่งจุดดิปลุกเล่าควายกระจุปลุกนำเตจโตเปราะดอกเปียตัวยาเล่นอำเชิญแอยะดิปลุกเล่าควายตัวเตจโตเบต้ากระเปะมึงเปราะน้อตาดลงรังลันหมอกไหลเตจลันแอช่างแอปุยดิยมเปราะตุ่มกระมึงกระนังพระเปลมแน่ตุ่มลูกไหลเหล่ลันมกะหังลันไอเล่าลูมตามพระปูนิกบระมกรามจริงนึ่งเปียเสกลาจาแต่เงิมเสสีบระสมเอาอาสาบกันยุลนองกรามจริงหังขยมทะมอกไหลโรกยวาปรักเปียวากามพระโลกริกติกดิยมเล่นอันไกลแจงเปลยามนึ่งตนโรลำปั๊มนันโกทุนลุ่มตำนังตุเตมกรามจริงพุนมึงจารมอมดิมลารนังดิกยารกระจับมกะหังวึงในทุนติ
0: ทุนตัวบอดอบลุ่นนำจารตักลักลำเดกตั้งเรื่องอันดมหัดจับประตูหลังปั๊มด้วยกันนับใหญ่บอนิกตุมด้วยดูประตูตื่นกับลาจารและดันด้วยตัวอัดดมหัดจับประตูหำด้วยดูประตูตื่นกับลาจาร์ด้วยกันนับใหญ่หัดเดลักและเต็มเล็ดลานมอเลงะอย่าไปนุ่มมาระย่อหัดจำจนแกลมตำเตอร์กยัวกับแกลดีกยารพมเดียและดันรำกำด้วยเหติบมอมอตัวจักและมอแกลปิมดิงรุมกัวปากแกลเหติบไปดับเป็นนางตัวจักบรอเตอร์กังอัดละอายมอเลงะไอดักละตูตื่นบอนิคลำเกิดเตี้ยเวียนาบิงเงาะตัวไอปอตอบลุนำกลมจารมก่อมจีนและแกลนาจ่อยมุ่มดุมเยิ่มนังเกิดตุ่มนึกกนกนัดลังปาเนื้อดูประตูตื่นกับลายจารหอยนับปีเลียไปปับรถลอยแกลบรักบังกอกทนจุระในตุ่มกนังทาระประโยชน์ตุ่มเสริมกราและรำอาร์เกิดไปตุ่มตะปันปลุกจุ่มจุ่มเนื้อดูประตูตื่นกับลายจารและนันกับยืมเนื้อดูประตูตื่นกับลายจารเลยจะเสียดำจนบอนิกกลมจารงาและตัวจริงหัดดับรัวกวางจุงเริมกวักแกลดูเปียงงามรอมกราเวสสั่งตัวกระตุ้มกอดไส้หมอกแกลลุดเลียกระเปะมังแกลหายานปรองแอร์กลุ่ลิฟและดันเงินในปุ่งะเละนั่นสะปันในตู้ตะปันปลุกตัวประสังชัดรายกระเปะมังยานอาเตียมมอมจักงะมอมกราเวสและดันนำในตู้นำประสังเหลือรายมองงามกรามรอตัวจริงรู้เสตตัวกระจายตู้เห็นนกกระจ่ารวมด้วยบนสร้างมโนกระดับกระเดเห็นดาวและดันนื่มเห็นกระจับกระเด็บ Mừng có thuần trúc ra này, hippol kona trúc kain sataram gang trim yak lap with bung len trù tom tlam duy mok lai trúc kong an jar tak lak, mdika tang klem to hem, long up im mo hada bro aram gang trim yak lap with bung len trù tom tlam duy mok lai trúc, kanyam dik lai tuy prape miết, msem kra tum klai puy bung nung to lam jar.
1: Mừng có thuần trúc ra này, hippol kona trúc. Yo tom gom jing le lao plus fan po antu mto pradam kang tu je klai poy bang len an ru tom tle nui mo klai tu kai pe bai pot loi tu chom nui ti tum kanang tham pra kanang pra tum gram nem play sang kha len an wal buon sang pe thang nan play le e pe tuai pot lao plus kdap nang yoa ka pra ram kang tu je klai poy bang ru tom tle nui mo klai tu gom jing span plus pa antam pra đôi mày bụi bằng lê nan plu đạm ra ru tầm lai nuôi mò cái lẻ tru mừng cái lem tổ hem epol cái nọ tru yộ tôm lê nằm nuôi buồn sang đi lê cái lẻ thầu cầm nịch xem cà cái lẻ mau gấp bết làm cái lẻ mạm ra lê nan bè gia cái đập nâng đôi mày cái lẻ bụi bằng thì nóc mừng nan rùm gấp mro cái lẻ lụt lê cái bẹ mừng cái lẻ bụi bằng nằm tu Krem kang klay đập ên nang gần nạp nuôi lên ăn ngàn cái đập nuôi buồn sang.
0: Tuần tuổi vào tuổi lớn năm, anh đã phen bị lông rồi hẻm sang ra gật lâu mò tấm ta klay gram lim rau. Cần nâng bọ sang ram aram tôm cho trà là đặc lắc, lắc gồm bết thằng tôm cần nâng thà bọ dọa tôm. Bà bị mệt chắc bọ cần hoa, bọ klay bị lông rồi hẻm sang ra gật lâu tuần tuổi vào tuổi lớn năm, mong gồm chinh dọa si hạt đập phen để đập ên nang lên ăn tụ chinh. Klaim rau làm bọm gọm chiêng klai bê lông thuận này. Nên là bọm lìm rau có nâng kết kè làm klai kết hệt lăng bọ con hóa. Hãy đây lời ngạc klai bìm mô có nâng bọ sàn chi ea tùa cư. Lời nâng có nâng kết kè klai bê lông cờ chà. Mà ra kết kè có nâng bọ sàn chi ea tùm xạm pha làm gọ tùm nô bì lông. Dạp hạ đây bì lông, vắt bọ đây mơ ngây ngào. Mà ra bì lông xa klai rèm lời hạt rau bọm tò rèm thuận tè bọ plus sạp anh. Đúng cái chàng rau, cả nông bộ sang rạm ảm tòm cho trẻ đất đặc lắc, lọc đề cả tăng cái cả xìm lòng bộ bà bè miết, cả nhằm mọc lại tụ ư làm bộ mộng chinh cái bì lông. Hoàng hạt ra bộ mộng tổ xích, rạm xích, bì lông xích, cả nông bộ sang rạm ảm tòm cho trẻ, nghịt cả tùm sang rã, lời ngài chắc làm bộ rèm, cảm phá đại rạm rã, bè mọc lại trụ dò cuộc. Bộ nít không phó đại rạm rã kinh tài cơ bùi kinh yết tì giang. Klai bì lông bì mô mòm gọm chinh chắc, gái nhằm mà ra kà xìm tlăng mà bú lẹ đàn rầm gàng klai lẹ kà bác mò gời lò bì lông. Klai bì lông rô hạ đẹp mù threm mò tù bú, sang ra gợt lao thun rèm tuổi bò tù bú năm tuổi bò tù bú kì chú, hằng tùm sang ra gợt lao chuyên biệt làm chà, mù glam glung hùm thò, rèm gọm chinh klai bì lông, bè phô hạ đẹp rèm mò tù tập ăn, rèm bò, bà bì miết của klai bì lông.
1: Tôi sẽ lời hầm thầu mừng cân nâng bạc sang rạm ạ lên ăn tôm chót. Cái lời bì lông bà rạm gồm chinh làm tùa rơi, rơi xa lên ăn rơi tùam lần năm. Hằng em mà sang rạ cư lâu chuyên biệt xệ xì, sang rạ cư lâu chuyên lương vàng chắn và tì hòa, sang rạ cư lâu chuyên nguyễn du và tăng an, sang rạ rôm tô đêm nữ dội bẹ nơ trăng lơn và thành nhất, sang rạ cư lâu rôm tô đêm nữ dội bẹ tầm san xạ ẻ trôn. Lê năn sang ra cư lâu rôm tô đêm nị dồi bẹ Phú Yên và Tì Hòa. À qua rời xàm lần năm đề bì lông, cơ lệ rèm ngữ văn, mkra cơ lệ bì lông xảy tu tùa plùm nít, tlam bì lông, cơ lệ rèm la cha tạch ngào, cơ lệ ăn cơ lê, cơ lệ prang, mkra cơ lệ bì lông nằm plùm nít. À qua rời tùam lần năm, phung đề bì lông cơ lệ rèm toán, mkra cơ lệ bì lông xảy tu tùa plùm nít, tlam lầm rôi, phùng đề bì lông tùm cơ lệ rèm mau ngữ văn toán khoa học tự nhiên mau cơ lệ rèm vật lý hóa học sinh học tin học cơ lệ rèm bưởi núc lên ăn lần la cơ lệ ăn cơ lệ lên ăn cơ lệ prang cơ năng bọ sang rèm aram tôm chót chà bể thâu cơ lệ bì lông mô lâm đạm bọ tô rèm sang rạ cử toa lùi thi cơ lệ rèm tụ tùa pan mừng cơ năng bọ tôm chót chà rèm trôn hằng tím sang ra cứ lâu ăn thuốc gồm chinh cái lại cái xem ra để một rèm
0: giáp trước ra này gồm chả được đặc lắc mọt sai bò chấm được tiếp lại loại bìm lẹm đít làm bằng cái trường cần ngàn tì đọp lộc bạc làm đọp lộc bạc kinh phật làm năn phật buồn mà thuốc chinh nước mỏi nằm được tiếp lại loại lùi tì hằng tuổi tuổi bạc lì mà cho buồn đòn trút xẻ tuổi cho lại loại bìm lẹm đít làm bằng cái trường cần ngàn mò lùi tì thì tụm nước gồm tổ hạt đẻ điết กลรัวตื้อพลอยลันแอบะปัดยอแอบะมนุยมอกมันกลรัวกายนันเตอร์อมอมาท่อและลำเซรมกระมารกลรัวไอลือตื้อปลาปร่องบ่อนิคลำสังระวิหารกลางกลรัวปีมแลบด้วยลำบังไอแกจึงกังงานกานงพระไอเจ้าตักลักเกตแกและดุมกานงทาราปรัวพลอยงะดุมหัดราปรัวรำกลางกลรัวกายยำพระแบตี้หินหอมด้วยตื้อกลรัวปีมแลบด้วยลำบังไอแกจึงกังงานห้องกันนงพระรำกลางแกลรอตัวมบีเลยไงจักแกลกระซิมลำด้วยตึกแกลรอติกระพรุยลังตุกเจ้าลำสั่งเอ็ดเราห้องสายเจ้าตุ้มสะฟัลบีมเด็กตังแกลกระซิมลังเปียมารมาบัวตุ้มด้วยตึกแกลรอปีมแหลมด้วยลำใบแกจึงกังานกายยำมารรำกลางแกลรอตึบลาลำบนซาเกิดทุนตัวไอปอดอบลุ่นนำตัวไอปอดหลับลุ่จารตะคลักเป็นเด็กตั้งเลยงะหัดรับรวมกรรมดิบุญซ้ำเราเลยหัดรำดิหนึ่งจักมดิกระยาเลยหัดรำลิมเรากระไรกันเอากระตุ้นทุกทุนตัวไอปอดหลับลุ่กลมจารมอนำพุทธสปันลำสปันพุทธสปันสะยับหนึ่งจวนบุญซ้ำเราลำนั้นมอสปันสะยับหนึ่งจวนบุญ

0: สำรอกระกันเนาะ
1: ระในกลุ่มจารโมตัวปลุกนำสะยับพนังจวนบนสังเราลำคือทนตินับไกลกระยำพุนเมืองหันดาเพราะนั่นละบินกมกราวิทบรางาลอมาดิกยามเพราะตุมกรากริงบนสังจารลักดิกตั้งไกลบิกุมสิมแนกรามดิกริงปลามจริงสิมนังยวากะพระกรามจริงดุกระในกลุ่มจารหมดเหล่าอิตุตัวปลุมโรกริงปลามจริงแปะแปะสิกะลาจารแต่อย่างเงาหมอปุ๊บรองไอเป้ตุปันไอปอไอมาตุเหล่าปลุกสปันเฮตาร์เล่นอันไอมาปลุกตัวนกมอมแพมโรกริงดุงรู้มปิดทางนั้นแพกระจุปลุกไอมาโรกริงปลาแปะสิมแน่ลำลาจารหันดาพระกรับปุษะมอซ้ำตามนังกรามจริงโอกบเลาะมอละงะตุตื้นหังกิจุอิตุนำปลุกปามตามนังมอตุยับลำพริมลันตินับจารตักลักมรารุมกบลูกไลรูปิมกบกรามดิบุญสังเราหังบุญสังทารเกรมเลมรมโรเล่นอันเกรมกลางวาเรงกะลำนั้นมนุบุญสังมอปิมกละจิงพ้นมอกไลมดิกยารรวมกบกรามดิบนช่างเราหมอกแหลมเหลมเราเกรกันเอา
0: วันจื่อบ่าวลักเลยงะลูหัดดับระกันยำเลยงะตูตื่นหัดดับระกลุ่มลาเราแกลบุญกันนับกันจับเริงกันยำกรามดิกลายเทพดำดิบนสังบ่อนิกดิบนสังอยู่เบี้ยเลยหัดดับกันจ้ะวันจื่อบ่าวกระตื่นเพราะไอ้นกกว่าแสบบุญกันนับเลมตาจันเราเต็งตุ่มเซโรกว่าจะมากระไรตุ่ติกรับทนให้เจ้าไอ้นกกว่าแสบบุญกันนับลำด้วยอยู่เบี้ยเพราะลำโปรซากระไรตุ่ติกรับทนเปียดึงอัมตาจวนในวันเดกตังแกลตรูมเดกยาระแกลตุบังหะมดิบนาระตุมนุปิโมตุมกลางะละมาตุตื่นมโตพระปิมเดระประมากำดิบบนสางเบตองแกลตรูมมังกนุกนาจือเปล่าลำเดกตังแกลตรูมดิบบนสางลำบรมเราะแกลบุญกนับโยไลแกลตรูมมังตุมิปุริยาและนำดิบบนสางลูหัดดาพระมอหลวยงะกายำจุดชารมดิบบนสางกระตื่นเดกยาระประกนวะเหตุเกจับแกลติปตาแกลเลงอัตมหันดาประรวมกวบหมอกแหลมลิมเราลำปรมเราะแกลบุญกนับบรึมกรัมดิกแกลติมตามด้วยบนสร้างลำฟัล
2: ลำลันปะทนตวยบอตอบลุนำมรปลากะเยาจิงเตียทำจารตักลักมอนานาวแกลมดิกตังกลมจารปลามเราตลายตุ๊ดลับรถแสตารกำเริงเคลียยัวกับรถมดินอลันปลากะเยาจิงเคลียบังกะทุนตุกระในมอกแกมปะตุ๊ดปันรถแสตารบีกนาทางปลุนำกวยปะปริมากระดัยตุ๊มกะไอนอกกะจ้า
1: เป็นทางนำประรุยก็เกี่ยวปลามอมดิกตังลอยงะปราลมากะยำปรับเม็ดกะจักจ้าปลามเราลำลันรุยก็เละเกมนำปลุกใส่เปาไอมาตุฮับปลุกสปันเม็ดค่อยเกลดิไอโนเกลมอรุยก็มึงก็ทุนรุระในไอเป้ใส่ตุตัวปลุกนำไอเปาไอมาตุตุปันปลุกไอมาเม็ดค่อยบรอกแรมกังกำลังเทเลนังรำกังดูหิมใหญ่กลายปุยบังเทมอกลายลอยแงจักจารตักลักลักดิกตังบรอกปลาเกลจิงเทเลดินังลมกำลังเทและนำดิกยามพระตุมกรากำลังเคลกระจับเริง
0: นิวันสร้างและดันบิงกับลักเกิลประงะละมามอลูกแหลดและดันกระเปียมเมืองอเตียมเดียกตังยานอเตียปิมลิกลายไปยอมเจมเตียยอมรอเปียบารับปลาลำยันปิมงาทุนตัวปอดปลิมาตัวปอดปลุนนำปอกและแกลตุตื่นรอกำเดียบวันสร้างละมาลำจารตะลักตีวัลบิงเกนนึกบนสร้างช่องปลายัวและตุ่มเจมเตียดูปีกระเตงห้องหลอดบึงหนึ่งงะเตรียมเดาโครงกระตังมังมือตีปลาเวดปอตุตื่นลำเริ่มนันเตนับยันปุ่มงาทนตัวปอตัวปลิมาตัวปอตัวปลนำเม็ดเหมือนยืงรับลานและเหยเป็ดแซตารันเตียละได้เทิมสปันในอมยกนมเจมเตียจริงประโอกบลอสรำตุดูดโอเบียดะละมอปุ่มงาลูเจอร์และนันโยกัวของลาลันยานเตียลำเกรง
3: Jem tiền này hoài chặt hên càng tương chèm tiền đắp. Bết hoặc nâng tùy bị cơ tân hoặc bầm nâng ngã, sẽ mơ ở tiềm đẹp là đặt tăng.
0: Giàn bởi hôm ngã thuần tuệ bờ đọp lý mà đuổi bờ đọp lúc năm, và bình kiến là khuế ngã thuần tà lâu lại bị mô rạp làm tiền đó, bằng bởi hôm mai tà, lẽ nâng này bếp xe tu hì mập lúc gọi xem được bốn sang lưỡi ngã.ตีนายมดบนสร้างรับลาลุยตีเฮดามเจมเตียได้เทิมสปันก็ยัวเกรดลังรวยไกลจ้าในดับเป็นนางมเตียดิเรกจริงเซียมปะมงารวยเวทุสปันในตุหิมาปลุกิโลกรัมลำสายตามเตียจักมังไกลเป็น